สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นใหม่สูงสุด5เตาทดแทนของเดิมที่เสื่อมโทรมลงภายในทศวรรษ2040เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเสนอแนวทางใหม่ข้อเสนอดังกล่าวตั้งสมมติฐานว่าพลังงานนิวเคลียร์จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในญี่ปุ่นในปีงบประมาณ2583โดยระบุว่าจำเป็นต้องมีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขึ้นใหม่2-5เตาภายในทศวรรษ2040และ11-14เตาภายในทศวรรษ2050เพื่อรักษาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวหลังจากมีการปลดระวางเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้งานมาแล้ว60ปีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งใหม่ใช้เวลานานขณะที่คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มการใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างและปัจจัยอื่นๆดูเหมือนว่ากรอบเวลาที่เสนอมานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ของผู้ประกอบการเอื้อต่อการลงทุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานฉบับใหม่ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้มากที่สุดความท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือวิธีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทดแทนของเก่าทั่วประเทศคาดว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ญี่ปุ่นจะเข้าร่วมโครงการระดับชาติของสหรัฐที่ชื่อว่า Genesis Mission หรือภารกิจ Genesis ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเร่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นจะเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศรายแรกของโครงการนี้รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นจะลงทุนในโครงการนี้ฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 16,300 ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เปิดตัวโครงการนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสหรัฐส่งผู้แทนจากกระทรวงพลังงานขณะที่ญี่ปุ่นส่งผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่กระทรวงพลังงานของสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนายดาริโอกิลรัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์กระทรวงพลังงานของสหรัฐและเป็นหัวหน้าภารกิจเจเนซิสกล่าวว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับยุคต่อไปของวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือนี้ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐและสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นรวมถึงสถาบันวิจัยริเกนและสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ข้อมูลควอนตัมพลังงานฟิวชั่นและเทคโนโลยีชีวภาพการดำเนินการนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศแข็งแกร่งขึ้นโดยคำนึงถึงการแข่งขันกับจีนนอกจากนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศยังวางแผนที่จะหารือกันถึงวิธีปกป้องฐานข้อมูลที่สำคัญและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ข้อมูลที่รวบรวมโดย NHK แสดงให้เห็นว่าณเวลาเที่ยงวันพฤหัสบดีที่3มิถุนายนเหตุหมีทำร้ายคนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต25คนในอย่างน้อย9จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่เดือนเมษายนโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมรายงานว่าในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต4คนเมื่อวันอังคารที่2หญิงชราอายุ73ปีถูกพบเสียชีวิตในป่าบนภูเขาใกล้บ้านของเธอในเมืองอากิตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจากสภาพศพและผลการชันสูตรเจ้าหน้าที่ระบุว่าเธอถูกหมีทำร้ายจนเสียชีวิตทางกระทรวงขอให้ประชาชนพกวิทยุหรือกระดิ่งเพื่อไล่หมีและควรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเมื่อออกไปข้างนอกนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนส่งเสียงดังในบริเวณที่มีทัศนวิสัยไม่ดีและหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารที่อาจดึงดูดหมีได้กระทรวงวิทยาศาสตร์ยังแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพบเห็นหมีที่เผยแพร่โดยหน่วยงานท้องถิ่นด้วยสื่อของจีนและเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่8มิถุนายนถึงวันอังคารที่9ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือการเยือนนี้จะเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562ช่วงเช้าวันศุกร์ที่5สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเกี่ยวกับแผนการเดินทางของนายสีในเวลาไล่เลี่ย

กันสำนักข่าวกลางเกาหลีของทางการเกาหลีเหนือก็รายงานข่าวนี้เช่นกันผู้สังเกตการบางคนชี้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเริ่มแย่ลงในช่วงหนึ่งเนื่องจากเกาหลีเหนือได้กระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่รัฐบาลจีนและรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ยืนยันความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เป็นมิตรต่อกันมายาวนานเมื่อนายคิมเดินทางเยือนจีนในเดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อร่วมชมการสวนสนามของทหารและพบกับนายสีนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าขีดความสามารถของเกาหลีเหนือในการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับใช้ในอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของพรรคคนงานเกาหลีที่ปกครองเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนว่านายคิมจองอึนได้กล่าวข้างต้นระหว่างตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์ที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อวันพุธที่3บทความดังกล่าวไม่ได้ระบุที่ตั้งของโรงงานทางหนังสือพิมพ์ยังได้อ้างคำพูดของนายคิมจองอึนที่กล่าวในการประชุมเมื่อวันพุธที่3ว่าได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์พร้อมเอื้อต่อการก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วมีรายงานว่านายคิมจองอึนได้กล่าวถึงแผนการเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศแบบก้าวกระโดดและกล่าวว่าได้วางหลักประกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวไว้แล้วกองทัพเกาหลีใต้ระบุระหว่างการแถลงข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่4ว่านายคิมจองอึนได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุที่ตั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NSK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่14เกี่ยวกับการบอกความปรารถนาของตนครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราโดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุค่ะก่อนหน้านี้ดูเหมือนทำเขินอายเล็กน้อยตอนที่บอกว่ามีเพื่อนในญี่ปุ่นที่อยากจะพบค่ะ
0: บทสนทนาประจำวันนี้เป็นการนึกย้อนความทรงจำของทำเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้นครับก่อนที่ทำจะมาญี่ปุ่นทำเคยเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมในเวียดนามวันหนึ่งมีนักศึกษาด้านดนตรีมาจากญี่ปุ่นมาเล่นเปียโนให้เด็กๆฟังเขาชื่อยูกิทำติดใจการแสดงดนตรีของเขาครับแล้วก็รวบรวมความกล้าเข้าไปพูดกับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับและนี่คือสิ่งที่สองคนนี้พูดคุยกันเป็นบทสนทนาบทที่14ของเราลองฟังดูครับ
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: ทำเข้าไปหายูกิแล้วพูดว่า
2: こんにちは。
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ。
2: 私はタムです。
0: ฉันทำค่ะ。
1: ยูกิตอบว่า
3: あ、僕ユキです。
0: あ、ผมยูกิครับ。
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: คุณทำรู้ภาษาญี่ปุ่นนี่ครับ
1: แล้วทำก็พูดว่า
2: 少しだけです。
0: นิดหน่อยเท่านั้นค่ะ。
2: ラジオで勉強しました。
0: เรียนทางวิทยุค่ะ。
1: ยูกิตอบว่า
3: すごいですね。
0: โหสุดยอดนะครับ。
1: ทำบอกยูกิเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองที่หวังไว้ค่ะ。
2: 日本へ行ってみたいです。
0: อยากลองไปญี่ปุ่นค่ะ
1: ยูกิตอบอย่างยินดีว่า
3: ぜひ来てください
0: มาให้ได้นะครับ
3: 僕が案内しますよ
0: ผมจะนำเที่ยวเลยครับ
1: นั่นแหละค่ะคือคนที่ทำอยากจะพบอีกยูกินักศึกษาดนตรีที่ทำเคยเจอในเวียดนามค่ะ
0: ก่อนน่าสงสัยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากลองไปญี่ปุ่นค่ะ
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ถ้าเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะบอกความปรารถนาของตนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากลองทำได้นะครับและนี่คือความหมายครับคำว่า
4: 日本
0: แปลว่าญี่ปุ่นตามด้วย
4: เอ
0: ซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้ทิศทางและ
4: 行ってみたいです。
0: แปลว่าอยากลองไปมาถึงจุดสำคัญประจำวันนี้ครับการบอกความปรารถนาว่าอยากลองทำอะไรสักอย่างดูทำได้โดยเพิ่ม
4: มิไต
0: เข้าไปที่รูปเทของคำกริยาครับ
1: ก็อย่างคำว่าไปหรืออิคุเมื่อเป็นรูปเทก็คืออิเตแล้วก็พูดว่าอยากลองไปซึ่งพูดออกมาเป็นอิเตมิไตใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับและตรงนี้ก็เพิ่มเดสเข้าไปเพื่อทำให้สุภาพครับ
1: เดี๋ยวนะคะคราวก่อนเราเรียนวิธีพูดว่าอิคิไตเดสอยากไปไปแล้วนี่คะแล้วต่างกันยังไงคะระหว่างไตเดสกับเตมิไตเดส
0: ครับเมื่ออยากจะทำอะไรเราพูดว่า
4: ไตเดส
0: ส่วน
4: เตมิไตเดส
0: ซึ่งเป็นรูปประโยคที่เราเรียนในครั้งนี้ใช้พูดถึงสิ่งที่อยากลองทำเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและอาจทำให้เป็นจริงได้ไม่ง่ายนักครับ
1: เอาละค่ะมาฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันค่ะ
4: 行ってみたいです日本へ行ってみたいです
0: ต่อไปมาฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ใครสักคนอยากลองทำดูในญี่ปุ่นครับ
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: มีความหมายดังนี้ครับ
5: 日本で何がしたいですか？
1: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นครับ
6: そうですね、
1: นั่นสินะคะ
0: สำนวนนี้ช่วยคั่นให้มีเวลาคิดคำตอบครับ
6: สูโม่を見てみたいです。
1: อยากลองดูสูโม่ค่ะ
0: คำว่า
7: สูโม
0: ่ก็คือกีฬามวยปล้ำสูโม่ของญี่ปุ่นและ
7: 見てみたい
0: แปลว่าอยากลองดูซึ่งมีกริยาดู
7: 見る
0: อยู่ในรูปเทและ
7: 見て
0: ที่ตามด้วย
7: 見たい
1: ทีนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดคำตอบซ้ำหลังจากคำถามนะคะ
4: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: เราจะมาลองอย่างอื่นในญี่ปุ่นดูบ้างนะครับลองจินตนาการว่าอยากจะปีนภูเขาฟูจิปีนภูเขาฟูจิพูดว่า
7: ฟูจิซันนิโนโบรุฟูจิซันนิโนโบรุ
0: คำกริยาปีนคือ
7: โนโบรุ
0: และรูปเทคือ
7: โนโบตเตโนโบตเต
0: ลองพูดดูครับ
2: ฟูจิซันนิโนโบตเตมิไตเดส
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำตอบของธรรมที่ตอบยูกิตอนที่เขาพูดว่าคุณธรรมรู้ภาษาญี่ปุ่นนี่ครับจำให้ได้ทั้งสำนวนเลยนะครับ
2: 少しだけです
0: ประโยค
7: 少しだけです
0: แปลว่านิดหน่อยเท่านั้นถ้าตอบเช่นนี้เมื่อมีคนถามเราว่าเข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ทั้งฝ่ายนั้นก็อาจจะพูดกับเราโดยใช้ภาษาง่ายๆครับ
1: ทีนี้ก็ถึงคราวของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังและพูดตามค่ะ
7: 少しだけです
0: กลับมาที่บทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: こんにちは私はタムです
3: 僕、勇気です。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
8: ハルさんの知恵袋
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะหัวข้อในวันนี้คือซูโม่ซึ่งเราเอ่ยถึงในช่วงต้นรายการค่ะ
0: กล่าวกันว่าซูโม่เป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นครับไม่ทราบว่าคุณสุทธิพรเคยดูไหมครับ
1: เคยค่ะแต่ก็แค่ทางโทรทัศน์นะคะท่วงท่าที่นักซูโม่ตัวโตๆทุ่มตัวเข้าปะทะกันนั้นแหมช่างน่าทึ่งนะคะ
0: ครับผู้ที่จะชนะคือคนที่ทำให้อีกฝ่ายล้มลงบนพื้นสังเวียนหรือหลุดออกนอกเขตสังเวียนได้ก่อนครับการแข่งขันซูโม่รายการใหญ่จัดปีละ6ครั้งในเดือนคี่ที่โตเกียวโอซาก้าและคิวชูครับ
1: เคยได้ยินว่าบัตรเข้าชมนั้นหาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะคะ
0: ที่เว็บไซต์ของสมาคมซูโม่แห่งญี่ปุ่นมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถึงแม้ที่นั่งเต็มแล้วก็ยังไปชมนักซูโม่ฝึกซ้อมซูโม่ได้นะครับนักซูโม่สังกัดค่ายต่างๆกันเรียกว่าเฮยะซึ่งเป็นที่ฝึกโดยมีครูประจำค่ายคอยชี้แนะครับบางค่ายก็อนุญาตให้แฟนๆซูโม่เข้าชมการฝึกซ้อมรอบเช้าครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.